0: เมื่อคืนนี้ในเรื่องของนักลงทุนเขาก็ติดตามดูว่าการประชุมของคณะกรรมการการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นไปตามคาดไหมที่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็สรุปว่าเป็นไปตามคาดนะครับคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐก็มีมติเอกฉันท์12-0ปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% นะแล้วก็มีการแถลงช่วงเมื่อคืนนี้ก็ล่วงเข้าสู่คืนล่วงเข้าสู่วันพฤหัสตามเวลาบ้านเราแล้วนะ
1: ก็การก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้า6ครั้งเนี่ยปรับลดมา
0: 1.75%
1: นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะ
0: ครับ
1: ที่ปรับขึ้น 0.5% 0.25%
0: ครับคือถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย6ครั้งรวม 1.75% อย่างที่ว่ารวมทั้งในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ออกมาทางเฟดบอกว่าการตัดสินใจเป็นไปอย่างเอกฉันท์และบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในอนาคตเพื่อให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นโดยเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวสายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเข้มแข็งขึ้นนับตั้งแต่การประชุมเฟดนัดสุดท้ายที่ผ่านมาแต่แนวโน้มเงินเฟ้อแทบไม่ดีขึ้นเลยนะก็ปรากฏว่าผลก็คือหุ้นเมื่อคืนนี้ของตลาดสหรัฐก็ร่วงหนักเลยนะดาวโจนส์นี่ร่วงไป631จุด S&P 500ลดลงไป 33.92 จุดอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่
0: หนักสุดก็คือดาวโจนส์นะNASDAQ ก็3เล็กน้อย 3.15 จุดทองเนี่ยปิดตลาดไปก่อนที่มติจะออกมานะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เขายังบวกอยู่บวก54เหรียญ 4,332 แต่ปรากฏว่าเช้านี้ผมถูนะไอ้ที่ขึ้นไปร่วงลงมาหมดอ่ะนะ
1: ตอนนี้อยู่ต่ำกว่า 4,300 แล้ว
0: ใช่ 4,200 กว่า
1: ครับ
0: ลงมาเข้าใจว่าจะ40กว่าเหรียญละสำหรับราคาล่วงหน้านะที่น่ายินดีก็คือน้ำมันล่วงนะครับ
1: ครับ
0: น้ำมันเมื่อคืนนี้ล่วงลงก็เยอะทีเดียวนะ
1: ของ3เหรียญ
0: เบรนท์เนี่ย2เหรียญ92 WTI 3เหรียญ40
1: ครับอันนี้เนี่ยสาเหตุก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับคืออย่างที่เราทราบกันคือพักหลังนี้เนี่ยแถวๆทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดฟเนี่ยมันก็ตึงเครียดขึ้นแต่เมื่อวานนี้เนี่ยซาอุเขาเสนอว่าเขาจะป้อนน้ำมันดิบผ่านทางประเทศโอมานเนี่ยคือด้วยความที่ซาอุเนี่ยก็อยู่ติดกันกับโอมานก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะเอาน้ำมันออกก็จะเป็นอ่าวอาหรับด้านทิศตะวันออกกับด้านตะวันตกคือทะเลแดงแต่เนี่ยเขาจะขนถ่ายมาที่ท่าเรือของโอมานที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งมันก็จะบรรเทาผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันที่มันขาดแคลนอยู่นะครับและเห็นว่าในส่วนของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าคลังน้ำมันสำรองของประเทศเนี่ยมันลดลง 640,000 บาร์เรลน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ว่าน่าจะลดลงประมาณ 1.6 ล้านก็แปลว่าลดลงไม่เยอะเท่าที่ควรแปลว่าปริมาณน้ำมันสำรองยังมีอยู่ซาอุก็หาทางระบายน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้ก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นครับ
0: ครับก็ราคาน้ำมันก็ปรับลดลงเชื่อว่าทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซลที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นราคาที่เราใช้อ้างอิงในตลาดบ้านเราก็น่าจะปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นของกลุ่มพลังงานนะ พวกอตท.โรงกลั่นไทยออยโรงกลั่นบางจากเนี่ยหุ้นร่วงกันหนักเลยเพราะว่ามีมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง
1: ครับก็แต่ราคาหน้าโรงกลั่นแต่ไม่ใช่หน้าปั๊มนะ
0: ไม่ใช่หน้าปั๊มก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะมีผลดีต่อกองทุนนะคือกองทุนไม่ต้องไปรับภาระเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับ
1: ครับคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็เตรียมจะเอามาพูดนะแต่ว่าพอดีไม่ได้มีโอกาสพูดเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยแต่เอาเป็นว่าวันนี้พออัปเดตเนี่ยก็มีการปรับอีกแล้วฮะมีการปรับสัดส่วนของกองทุนน้ำมันอีกแล้วก็คือประกาศเมื่อวานมีผลวันนี
0: ้ครับ
1: โดยตราของน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินที่จ่ายเข้านะจ่ายเข้าจากที่เคยจ่าย2.46 บาทลดลงเหลือ1.86 บาทฮะ
0: อ๋อโอเคลดภาระลงผู้บริโภคก็เบาขึ้นหน่อย
1: ใช่ครับแต่ผมว่าอันนี้มันก็น่าจะมาจากด้วยสถานการณ์ที่มันก่อนหน้ามันคงรับสถานการณ์เมื่อวานมาว่าราคามันคงขึ้นสูงขึ้นเยอะนะฮะขณะที่โซฮอ91กับ95จากที่กองทุนชดเชย4.19 บาทก็เพิ่มขึ้นมาเป็น4.74 บาทนะครับ E20 จากที่ช่วยชดเชยให้7.30 บาทต่อลิตรก็เพิ่มเป็น7.79 บาทส่วน E85 จากที่เงินกองทุนช่วย2.53 บาทเพิ่มเป็น2.68 บาทดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่กองทุนอุดหนุน8.43 บาทก็เพิ่มเป็น9.22 บาทแล้วก็ B20 จากที่ช่วย12.08 บาทก็เป็น12.76 บาท
0: โอ้นี่ใกล้ๆกับที่เคยตอนช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นหนักๆนะ
1: ครับผมก็เนี่ยก็ลอง
0: รวมเบ็ดเสร็จคำนวณดูแล้วเงินต้องอุดหนุนวันละเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่รวมเท่าไหร่เนี่ย
1: โอ้ในเดี๋ยวนะผม
0: ตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดเนี่ยกองทุนติดลบ87,000ถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปจากวันที่เราคุยกันสุดท้ายสัก 4-5 วันนะผมว่าน่าจะขึ้นมาเกิน10,000 ล้านครับ
1: ครับเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการปรับอัตราส่วนนี่ผมกำลังเอาเครื่องคิดเลขมานั่งคำนวณอยู่นะว่าที
0: ่รวมแล้ววันเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ชดเชยอะไรไปเนี่ย
0: โ
1: อ้แต่ตัวเลขมันเยอะ
0: ครับ
1: กลัวจะดีผิดกลัวจะกดผิดนี่แหละครับ
0: ตัวเลขเก่าก็คือกองทุนติดลบรวมอยู่87,000 ล้านแต่ก็ผ่านมาประมาณสัปดาห์แล้วล่ะถึงวันนี้ผมว่าก็คงจะไปใกล้ๆจะได้เห็น90,000ติดลบ90,000 ล้านนะเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยมันสัปดาห์หนึ่งประมาณ 3,000 ล้านที่ต้องช่วยอุดหนุนอยู่นะแต่ว่าเอาล่ะก็ราคาน้ำมันถ้าตลาดโลกปรับลดลงทิศทางเริ่มลงมาแบบนี้ก็น่าจะเบาขึ้นนะเดี๋ยวรอดูวันนี้ราคาที่สิงคโปร์แล้วก็ทางปบน.เขาจะมีการเคาะอะไรยังไงออกมาเพื่อที่จะลดผลกระทบจากกองทุนน้ำมันได้บ้างนะครับ
1: แล้วนี่ผมเข้าไปดูนะที่เมื่อวานนี้ประกาศว่าลดหน้าลงกันใช่ไหม4.40 บาทใช่ไหม
0: ครับ
1: เออพอมาคำนวณกับไอ้เงินที่ทั้งนำเข้าและช่วยเหลือจากกองทุนเนี่ยพอดีเป๊ะเลยก็คือเอามาใช้ตรงนี้หมดเลย
0: 100% เอามาเกลี่ยตรงนี้ใช่ไหม
1: เอามาเกลี่ยตรงนี้หมดเลยใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่ไปที่ราคาขายปลีกเอามาช่วยปรับลดไอ้ในส่วนของกองทุนเนี่ย
1: ครับ
0: โอเคครับ

0: อนนี้ก็ต้องรอก่อน
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าบทบาทของคณะกรรมาธิการของสภาของสหรัฐเนี่ยเวลาเขาสอบเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเชิญมาให้ปากคำเขาจะมีอำนาจในการไปขอข้อมูลนู่นนี่มาแล้วก็เขาก็จะประมวลเสร็จแล้วก็จะส่งให้ฝ่ายบริหารเสนอให้ฝ่ายบริหารซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากนะต่อฝ่ายบริหารเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวด้วยมันมีการตรวจสอบที่เขาก็มีระบบอะไรของเขาอยู่แต่ก็เป็นอย่างที่คุณวรภักดิ์ว่าอำนาจในการบังคับใช้ก็คือถ้าจะมีการแซงชั่นเขาบอกจะใช้กฎหมายชื่อ Global Magnitsky Act นะ Global Magnitsky Act ชื่อกฎหมายนะเข้าใจว่าจะเป็นชื่อเป็นแมกนิสกี้น่าจะเป็นชื่อคนที่ออกกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลที่กระทำความผิดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถสมมติว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีอะไรได้เนี่ยเขาก็จะคว่ำบาตรหรือแซงชั่นถ้าถือหุ้นอยู่ในอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ยึดอายัดอะไรเงี้ยไปในธุรกิจที่อยู่ในอำนาจของสหรัฐเขานะแล้วก็ไม่ให้เข้าประเทศอะไรต่างๆเนี้ยก็จะทำในรูปแบบดังกล่าวแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่ด้วยที่โดยทั่วไปก็ต้องมีการสอบสวนดู
0: ครับ
1: นี้คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือคุณกรจาติกวณิชเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกจริงๆเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยตัวเขาได้ยื่นเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเครือข่ายทุนเทาและแก๊งสแกมเมอร์ให้ทั้งกลต.ตรวจสอบตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงที่ชัดเจนจากฝั่งหน่วยงานของไทยนะก็แต่ว่าหลายคนก็เข้าใจว่าอย่างกรณีของเบนสมิธแล้วก็ยิ้มเรียกอะไรพวกนี้น่าจะถูกปปง.ยึดทรัพย์ไปเยอะนะ
0: ใช่ครับอายัดทรัพย
1: ์
0: ไปพอสมควรนะ
1: อายัดทรัพย์ไปเป็นหมื่นล้านทีเดียวแล้วก็ของเราก็จะบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรก็คงไม่ใช่แต่ลายของคุณวรภักดิ์เนี่ยยังไม่มีเรื่องอะไรทั้งสิ้นแม้จะถูกพาดพิงถึงนะแล้วล่าสุดก็ปรากฏชื่อก็ตามก็ยังไม่มีอะไรสำหรับเรานะแต่ว่าเบนสมิธกับยิ้มเรียกเนี่ยมีแล้วก็เคยอยู่ในเมืองไทยก็ไม่อยู่ละยิ้มเรียกภรรยาเป็นคนไทยก็เห็นว่าก็ไม่ได้อยู่ละ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องครับ
0: ทรัพย์สินที่กลุ่มของยิ้มเรียกเนี่ยถูกอายัดเอาไว้เนี่ยเบื้องต้นในเมืองไทยนะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านนะครับประเภททรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ดินเงินในบัญชีธนาคารแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลอะไรต่างๆเพราะมันมีการอายัดหลายรอบนะมีขยักแรกหมื่นกว่าล้านแล้วก็เพิ่มอีกหลายพันล้านในภายหลังเนี่ยนะครับ
1: ยิ้มเรียกนี่รวมกับเบนสมิธใช่ไหมรวมกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะเขารวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน
1: เครือเดียวกัน
0: ยิ้มเรียกแตงไทยเบนสมิธเฉินจื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่ากลุ่มเฉพาะของยิ้มเรียกอะไรต่างๆนานาเห็นว่าแค่เครือข่ายเดียวนี่ก็ปาเข้าไปเป็นหมื่นล้านแล้วแต่มันอายัดเพิ่มเติมเรื่อยๆเนี่ยนะรวมๆกลมๆเนี่ย 3-4 เครือข่ายใหญ่เนี่ยก็เยอะมากนะเพราะไอ้ตัวเลขที่เขาเคยบอกเนี่ยว่าหมื่นอายัดไป 13,000 ล้านเนี่ยก็เป็นเครือข่ายยิ้มเรียก 12,000 ล้านเข้าไปแล้วไอ้เงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายนี้นี่แหละ
1: ครับแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: ประธานกกต.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทันทีรุ่งขึ้นเนี่ยเสียงข้างน้อยอย่างคุณท่านชื่ออะไรนะ
1: สิทธิโชค
0: สิทธิท่านสิทธิโชคเนี่ยก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ก็การอภิปรายจริงๆแล้วก็เป็นการอภิปรายการทำงานขององค์กรอิสระก็เป็นคิวกกต.ซึ่งก็จะต้องมารายงานต่อสภานะเพราะว่าเป็นองค์กรรับงบประมาณเหมือนกับรัฐบาล
1: ปี67กับ68
0: ก็ต้องมารายงานว่าได้ทำเรื่องงานเรื่องอะไรยังไงไปแต่ว่าก็จังหวะจริงๆพรรคฝ่ายค้านก็จะวิปรายก่อนวันลงมติด้วยซ้ำไป
1: แต่ว่าด้วยสัปดาห์ที่แล้วฮะแต่ยื้อกันมาได
0: ้ด้วยกลเกมของการเมืองเสียงข้างมากเขาก็รู้ทันเขาก็ลากมาจนกระทั่งมาหลังมติไปแล้วเรียบร้อยละในทางข้อกฎหมายก็จบไปละก็คือในพวกบรรดาสมาชิกแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็หลุดกันหมดทุกคนก็เปิดให้มีการอภิปรายซึ่งเมื่อวานก็ไปตามคาดนะมันก็มีควันหลงอะไรต่างๆขึ้นไปเยอะผมก็อาจจะพูดได้ว่าคือในส่วนของไอ้การมองในแง่ของตรรกะอะไรต่างๆเนี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ผมดูเนื่องจากว่าเป็นที่รู้กันว่ามันมีเอกสารในสำนวนเนี่ยมันหลุดไปถึงฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่อย่างไอลอว์เขาก็เอาทยอยเปิดนะเอาคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาพยานปากสำคัญซึ่งต่อมากับคำให้การแล้วต่อมาก็คนที่สองคุณอะไรแสวงการเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกัน
1: ทางสวัสดิการสรุปคือพอดีช่องที่ผมทำงานที่ PPTV ไปสัมภาษณ์คุณสมชายบอกให้สรุปเป็นญาติกันไหมเป็นอะไรกันบอกว่าเป็นญาติห่างๆเป็นญาติห่างๆเหมือนพ่อคุณอัสดางเนี่ยเป็นญาติกับพ่อคุณสมชายก็เลยนามสกุลเดียวกัน
0: ไม่ใช่พี่น้องกันด้วย
1: ไม่ใช่พี่น้องเป็นญาติที่
0: เป็นคล้ายๆลูกพี่ลูกน้องบรรพบุรุษก็คงจะเป็นมีเชื่อมโยงกันอยู่ตั้งแต่สมัยตั้งนามสกุลนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่บอกสนิทไม่สนิทบอกไหมเอกบอก
1: แกก็บอกว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกแนวนี้นะทางนี
0: ้โอเคก็อ่ะคราวนี้ผมว่าประเด็นที่ถูกนำมาขยี้มากก็คงจะเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบที่อยู่ในกกต.นะซึ่งหลุดมาถึงมือฝ่ายค้านเพราะเมื่อวานเนี่ยในการอภิปรายของคุณชยพลสะท้อนดีหรือว่าคุณกูดี้
2: مبارک باشد پیشرفت و شکوفایی را برای وطن سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم با افتخار از 35 سال استقلال شرکت آب زلال реклама در آسیا پلاس
3: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 8484 آناتیس آب که در آن لذت زندگی است
2: رقم تلفن اداره реклама 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ็เหมือนกับคุณชายกับคุณสิทธิโชคเนี่ยเขาจับกันอยู่จับกันอาจจะแนวคิดตรงกันอีก5เนี่ยก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งโอเคคุณทิติเชษก็อาจจะคิดอีกแนวหนึ่งซึ่งเราดูได้จากมติของข้อหา1คือจะเห็นว่า5-2เนี่ยมันยืนพื้นอยู่เลยซึ่งมันอาจจะมี6-1หรือเอกฉันท์ได้คือมันก็เป็นไปได้ว่าฝั่งของคุณชายหรือคุณสิทธิโชติในบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความเห็นที่ตรงกันว่าไม่ควรสั่งฟ้องมันก็เลยจาก5-2มันเลยกลายเป็น6-1หรือว่าเอกฉันท์ได
1: ้เสียงข้างน้อยอย่างน้อยมีคนหนึ่งที่กลับไปถึงทางนู้นแล้วบางคนเนี่ยทั้งหมดเลย
0: จับ
1: ทั้งคุณสิทธิโชติแล้วก็คุณชายเนี่ยไปรวมอยู่เสียงข้างมากเลยว่าไม่ต้องไม่ฟ้องรู้สึกจะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เป็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย
0: ใช่ครับซึ่งเราจะเห็นผมก็เอามานั่งดูฮะ21คนเนี่ยมันก็บังเอิญเหมือนกันนะมันไม่มี4-3เลยมันมีแต่5-2-6-1เอกฉันท์
1: ครับ
0: มันไม่ใช่5-3เลยทีเนี้ยผมติดตรงนี้ไว้ก่อนนะพอเรามาดูมติที่สั่งฟ้องสว26คนเนี่ยคุณไพศาลน่าจะเห็นรายงานข่าวฉบับนี้เขาบอกว่ารายงานข่าวมันเป็น4-3ซึ่ง4-3เนี่ยมันเป็นฝั่งของ
1: คุณสิท
0: ธิโชติกับคุณชายเนี่ยอยู่ฝั่ง4
1: ฝั่ง4
0: นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการพูดคุยกันว่ามันมีคนจากฝั่ง5เนี่ย
1: 2คน
0: ย้ายมาฝั่ง2คนก็เลยกลายเป็น4-3
1: ใช่
0: ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าคนที่ย้ายฝั่งมาเนี่ย2คนเนี่ยคงมองแล้วว่าผลหลักฐานมันคงแน่นมาก
1: ม
0: ันคงแน่นมากก็พูดตามตรงก็ขอเอาตัวเองรอดด้วย
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดยังคงอยู่ที่5-2เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนได้โดนในที่นี้ก็คือ157คือมันต้องตอบสังคมได้หรือตอบศาลได้ถ้าโดนร้องในภายหลังตอนนี้มันก็เลยน่าสนใจว่าณตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเนี่ยว่า
1: ไอ้
0: เคสของสวเนี่ยมันใครลงมติบ้างและที่ลงมติเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยไห
1: ม
0: ที่บอก4-3เนี่ยเฮ้ยมันเป็น4-3เหมือนกันหมดเลยทุกคนหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วมันเป็น4-3ที่คนเดิมลงมติเหมือนกันหรือเปล่าเพราะมันลือกันทั้งคุณไพศาลว่าปิดคิวต้องเป็น5-2
1: อ๋อกลายเป็น4-3ไป
0: เพราะจะเห็นว่า
1: บางคนมันใช
0: ่ไหมใช่ครับบางคนเนี่ยบางคนมันก็มีการเชื่อมโยงกลับมายังโอเคบางคนอาจจะอย่างสหายแสงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มสวนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเนี่ยที่ผิดคิวแบบนี้เหมือนกับกรณีของสวอยู่ด้วยก็เลยทำให้โอ้โหตอนนี้แบบตามรายงานก็บอกว่าวุ่นวายกันพอสมควรนะมีเครื่องกันอยู่เหมือนพอสมควรว่าทำไมติดคิวทำไมแตกแถว
1: ครับ
0: ทำไมเอาตัวรอดคนเดียวสองคนนี้ทำไมเอาตัวรอดตัวเอง
1: ครับ
0: คร
1: ับ รัชนกสีนอกยั่วเลยนี่บอกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเขาปล่อยเชื่อเรานี่เราจะไม่ยอมนะ เราต้องแฉหมดเขาเอาตัวรอดกันหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้เราโดนเนี่ยแล้วนกเขาก็ยั่วเลยก็
0: มันเป็นไปได้ไหมว่ากกต.จะเปิดเผยผลการลงมติเหมือนกับเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหม
1: คือท้ายที่สุดมันปิดไม่อยู่หรอกในเดี๋ยวมันก็ชื่อต้องออกมาไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะถ้ากระแสบีบหนักๆก็ต้องเป็นทางการออกมาถ้าไม่หนักก็มันก็เหลียวก็รั่วออกมาเองเพราะว่าเอกสารยังรั่วเลยแล้วเขาสรุปแล้วนะว่ามันไม่ใช่ DSI หรอกมันรั่วจากกกต.ภายในกกต.เราก็เห็นเนี่ยพอมติออกมาเนี่ยเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยฟัดกันหนักเนี่ยนะแสดงว่ามีคนที่เขาเห็นอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องลงให้หมดถ้าเป็นอย่างเนี้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ออกมาเขาก็ต้องบอกมาว่า2เนี่ย4-3ที่สั่งส่งไปฟ้องศาลเนี่ย2เนี่ยคุณสิทธิโชติกับคุณชายเนี่ยเขายืนอยู่แล้วเขายังไงเขาส่งหมดแต่อีกสองคนเนี่ยจากฝั่ง5เนี่ยเป็นใคร จะเป็นคุณทิติเชษเขียวไม่ใช่น้ำเงินเนี่ยไม่ใช่น้ำเงินของแท้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขียวแปลงเป็นน้ำเงินตอนหลังนะ
0: น้ำเงินผสมเหลืองเหรออ
1: ่าก็อันเนี้ยมาหนึ่งแต่อีกหนึ่งเนี่ยใครอีกหนึ่งเนี่ยใครสำคัญมากนะฮะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องหลุดออกมานะแต่ว่าคุณสิทธิโชติเนี่ยตอนที่เขาแถลงเนี่ยมันมีคุณสิทธิโชติไปพูดถึงเรื่องว่าจากการดูสำนวนทั้งหมดเลยเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันชัดว่ามันมีเงินออกมาแล้วก็เนี่ยไปถึงคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆเพื่อจ้างให้เลือกกันเนี่ยมันถึงได้โดนมาทั้งคนที่ได้รับการเลือกก็คือเป็นผู้จ้างวานแล้วก็คนที่จ่ายเงินไอ้คนที่รับเงินอะไรเงี้ยนะมันถึงจะมีคนที่มีสิทธิ์เลือกและคนนอกอะไรต่างๆที่ไม่ได้ไปสมัครเขาด้วยแต่ว่าเส้นเงินก็ไปพัวพันเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันไม่ไปถึงตัวการใหญ่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเงินมันเป็นเส้นเงินจากคนสนิทของนักการเมืองซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาในส่วนของข้อหาที่หนึ่ง
0: ก็คือที่คุณสิทธิโชติให้สัมภาษณ์คือประจวบที่บอกว่าประจวบแล้วก็ไปสายใต้
1: ไปต้องไปรับเงินที่สุราษฎร์อะไรเงี้ยนะคราวนี้เจ้าตัวไม่อยากไปมันไกลขอให้โอนเป็นเงินมันก็มีสิพอมีการโอนไม่ใช่ไปรับเงินสดไม่ได้ถ่ายรูปไว้มันก็ไม่มีหลักฐานอันนี้พอมันมีเส้นเงินอย่างนี้มันโอนเงินเข้ากันไปจากใครไปสู่ใครเงี้ยก็ชัดเลย
0: ครับ
1: ก็คุณสิทธิโชติบอกว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องนี้เราก็ควรจะสาวให้ไปถึงเลยว่าแล้วไอ้คนที่จ่ายไปเนี่ยซึ่งมันเป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองใหญ่เนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันคงไม่มีเองหรอกมันเงินจากใครเนี่ยไปตรวจสอบได้
0: เป็นผู้ช่วยส.ส.ของ
1: คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอ่ะคน
0: ลูกชายบ้านใหญ่
1: อ่ะลูกชายบ้านใหญ่สายที่ดูแลสายใต้อ่ะโอเคแล้วก็ปรากฏว่าคุณสิทธิโชติบอกว่าคณะอนุชุดที่26เนี่ยเขาชี้แจงว่ากกต.มีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้ใช่ไหมเมื่อวานเราก็คุยบอกเอ้ยมันมีข้อมูลเบื้องมันมีสกัดกันตั้งแต่ตอนอยู่ในสำนวนด้วยนะใช่ไห
0: ม
1: ปรากฏว่าล่าสุดกกต.เขาเลยต้องทำเป็นเอกสารชี้แจง
0: ครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้นี่ผมเห็นอยู่แวบๆเป็นเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการออกมาเลยครับ
0: ก็ออกมาพูดเรื่องมติ4-3นี่แหละนะที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับบอกว่าทางกกต.เนี่ยได้พิจารณาไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาจริงนะครับในการประชุมครั้งที่4/69วันที่12 มกราคม ปี 69แต่ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าความเห็นก็คือแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องเส้นเงินรวมถึงความเห็นของพนักงาน DSI ด้วยตามสำนวนของ DSI ที่24/68เพราะตอนนั้นเนี่ยกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนจากคณะอนุชั้น3ชุด36ก็เลยยังไม่ขอรับสำนวนทั้งหมดจาก DSI นะครับไม่ได้มีการและการประชุมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสนอรายละเอียดเรื่องเส้นเงินเลยประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ยการประชุมพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.จำนวน11ครั้งก็ไม่มีกกต.คนไหนร้องขอให้เอาสำนวนของ DSI ชุดเนี้ยที่มีเส้นเงินเนี่ยมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด
1: นี่ย้อนเสียงข้างน้อยย้อนคุณสิทธิโชติ
0: ใช่เราไม่เห็นขอมาเลยแล้วบอกว่าตัดออกได้ยังไง
1: นี่ผมว่าเนี่ยเขาเล่นกันหนักแต่ว่าเอาเรื่องเลยภายในกกต.เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน